0: ปราเบงค่ะกะโตชาชินเรชาชินเรคนิงควาเตเปลคายเชคายะเชคุนิงทรุคดิส
1: โคเดอร์ซาเซียร์ตัน
0: อะปากาซิเบงค่ะนอมเบรนเดอร์โลเบรสเซปตาโดลทรุ